0: broadcasting from Bangkok, the very capital of the Kingdom of Thailand.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยว

0: คุณรู้ไหมครับคนไทยทานพริกมามากกว่า300ปี
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
2: ในสมัยก่อนต้นตำรับของซอสพริกศรีราชา
1: แท้ๆ
2: ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณตาของผมเองและส่งต่อลงมาจนถึงรุ่นผมมานานมากกว่า60ปีแค่ซอสพริกศรีราชาขวดเนี้ยสามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้อย่างมหัศจรรย์
0: ซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับ
2: ซอสพริกตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย
3: บริษัทไทยเชฟโปโลจำกัดมหาชน

0: ลูกสาวเลยนะคงอยากผสมพันธุ์กับลูกสาว
1: สังตาเขานะ
0: คุณสาวครับแม้ว่าจะปากเสียขนาดนี้แต่ใจบุญสุขานนะจ๊ะขอเรียนให้ทราบนะที่นี่มีสองงานบุญนะครับตอนเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพระอินทร์ร่วมถวายเป็นข้าวสารแด่พระเจ้าพระบรมราชินีพระราชการสามปีแล้วเรื่องอะไร
2: ก็จะ

0: มืด
1: ไม่ใช่ครับกู๊ดไนท์ครับ
0: โอ้ I'm sorry กู๊ดไนท์
1: What's
0: your name
1: ครับแมง
0: Oh, I'm sorry, how do you do?